0: နီလဝီနီလခမတဘတိပတူလမဘတိတောကွဲမဘတိလအန်ဒစီဒီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတနွေအတဘူတကဆောတဖာအကလာတနောနီဒီကပါဖလန်နေသူနေလို့ယယမီမီဝဲတာကနွေဥပွင့်နေလို့ဒါဆောခတိတိမီဝဲတာပုတ်ပြင်းတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘတ်ဆာပိုဒါတူဒလပတူအီခီအန်အယ်အေတော့တုံမီကရတဖာလက်ဒီမနီဝဲတာကနေလို့တနာတရခတော့ပုတ်ပြင်းဝေတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘတ်ဆာပယတူဒလပတူလအမီဝဲတာပိုဒါဒလပတူအီနီခီအန်အယ်အေတော့တုံမီကရတဖာနေဖဲလိုက်ပရခီစီလီတော့နီမခေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရောဘလီတဝဲကိုရီထထဘဘလဝဲဒနီလောဘူဒါပယောတူဒလပတူအီနီလခိနီတဘူဒါတကထဝဲဝီတပဆက်တူဘူတဖာစာထဖဲလိုက်ဖရတစီခတော်နီတူခိစီတတော်နီလတူဝဲဒါတော့ပယောတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတူဘန်ကာဟူတော့တပဖိုဒါအော်အလောဟာဝကီဝဲအဝေ SSTF Drone Force ထထဘဘဝဲဒါတော့ဘတူနီမာတဆောနီလောတကဆခီဒီမီဝဲဒါဖပုံကိုရီနီကဘတူရခတိပြောတိရလပတူအီနေ KNLA.dapaphokoratphaletumaniwewee donationsekoweda dasukwetapha amata gani lo KNU tuke yelo gowalo ame phapokore phe luto kosa pune kato duwe khati pyo tu delapatu ini KNLA KNDO.pdf tapani phela prikisi yato ni ledumani weda we donationsekoweda dasukwe ama agine petinya mani lo ကဘတူဒလပတူအင်းနေမီဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပယတူဝမီတလလအရိဒိုတလတခန်းနီလောကဘတူပယတူဒလပတူအေဖဲတကထုခိကရခွီစင်းနီပယတူလက်ဒူမန်နေဝဲဝီဖဲကိထုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုကတဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခိနီလောကန်ယူကတူလေမီဒရပရတလဘောနီလေပယတုတကလူခိနေဆုတာဆုတာကမောနေပယတုဒလပတုဝေဒာမြစီခခတော့တဟိနေဆုတာဆုတာကမောဝီလခိ KNLA နေပဖိုတာတော့တပဆက်တိဖုတဖာဝီလေဒူမနီကေဝေဒာတလဟုစီခလောတော့ခဲနေပယတုဒလပတုနေအိုတင်တာထဲအလောတစီဝီအခဲဤတလတဖာနေပယတုတော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတုနေပါတဆောနေလောတကဆောဆုမညာတူမြဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြည်တော်ဝေါ်လီနေပြောတိလက်တေလိုမေပိုဟောဘာကမလအကသစီခခဘာတိဝဲတာရင်းနီလောတနောတရကဒူတော့ကညောကဆေပူလကောတလောနေပြောတိကော်မရှင်နေဆတ်ထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နီတတော်ဟောလက်တေလိုမေပိုဟောဘာကမလအကသစီခခတိဝဲဟီတဖာဟောဝဲအာမနေပတိညာဘာနီလောတနောတရကဒူမောတောင်ဝေဖို့ခုတော့မေဝါတဲဖြူတဝကရူမောတောင်ဝေဘူကောတဖန်နီပြောတယ်လေတေလိုမီပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနီလောပေါန်တရီယာမီပိုတရနီဘာတစီခိပလလောဝဲတာဟိုပဒမွာခိရဘာတီဝဲပြဖြုထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖိုအိုဆိုတာလောတနောဟာဝဝဲနီပတိညာမနီလောဒီနေ့တို့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာငွေတောင်ဗဟန်တော်တံပေါ်အော်တော်ဝတ်တဖန်နီပြောတယ်နေဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမြတရနီဘာအာခိစီဘာတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခစီကကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝလေလကောတတူပုနေပြယတူတေလမေပိုခုဘလခုဟီဖလတစီခခမေဝပဝေဒာရိနေပဒုန်နိဘာတကဆောနီလောဆောဆမညတူမေဝေဒာဖဲမန္တလေးနေပပီဒီအက်အာရရရဘလနီလတကပေါအီနေတမီတာမေတော်တာရိနီလောပီဒီအက်ဟူဒတပစကရဖိုအာရရရတစင်းဝင်းကနီလတကပေါဆူပြယတူအိုအီမေဒာပြယတူလောအော်တာရိကလောနေလောကတဖာတော့ပပဆတ်တတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလို့ဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန္တလေးနော်ဘူးနေစူပရတူအို PDF တဖာနူလောတာကပေါ်တော့ဘာတဆကေဝဲတိလေမူပါအိုဒရတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလို့ဘလအနူလောတာကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနေတဲ့ပရခိစီလူတော်နေနေ KIA AATNLA နေပြီးတော့ PDF မန္တလေး PDF တော့ PLA လဲ့အမေကရတဖာအကလာတူဖို့ပိုခွာလူရည်ရနေစီပုံမလူစီနေရနီလာတာကပေါ်အိုရင်းနီပြယတူခမရှထထဝဲဒါနီလောတာအီမီတာလောအော်လေအော်တာတခါနီလောဘာခါရတန်လာတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လောတာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲဒါလောတာအီမီတာတတတော်တလောအိုရင်းနီပြယတူမာဝဲအိုရင်းနီပတွနီဘာတာဆောနီလောဒါဆောလကိတတီမီဝဲတာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကကမြတ်တဖာတူလို့တကယ်ဝဲတာရင်းနီလော KNU kotule pashata loko tu KNU phan korini KNLA tu pholo ahekelo tamanya tapha o loko akamna tapha tulu we rini KNU tu thobo bawa danilo helai prekisita toni KNLA tu pholo aledu talo tamanya tapha o ne kamla tapha le tulu mu we dawi tu pho tapha ile taheket bloi ne kamla to kalu wa tu sa kho sa ta ata hilo ta tapha e mala kapo papano we danilo dollar tatlo tawe moi pune balo hake ta tapha balo alato ga ta tapha ne tuke nwe khona ne kato sibu kita wi ne pato ne ba ta so ni lo ta so le ye pa phla ta pha i wida pay ni lo yin na lo kamlo ko ga kato mi ta mu lo ta so ta pha i pho ko ni lo sibu ba kamlo ko ga lo adu kana ba ta so to ta ta klei ni lo ta klei
1: Sorry jeru wen ba ni shan yong yi tyo sim sang an ni ka lo MCDMR pat mi lamai pi lai wa sai punch tum shi ka ni phe ngai patang shi ko na trunch lai yam atwa sna re ya shong nan ku na philippine ta glo na malaysia sat lan na asean ni bon ni la sa phong te mi yang lai sa tu na akha ngai te relata pwe ma thai te sain nam sam sa glo na tu shwa mi khrom nam le nu shi ngai ngwe shi ka phe taung tu nyana re philippine mun dan si bu mung do la pu la pu mu dong cha glo ma na malaysia sat lan na asean ni bon ni la sa phong te ကွန်ရှင်မြင့်တက်နေပေါ်မင်းအောင်လိုက်စာတူနာအခငငိုင်လမ်းကျေလွယ်တွေအန်တဲမှုပုံပုံပဲမစ္စတာပရော့စနီကော်နာအပရော့ချ်ကိုရရှိနေသူခရာကလောမနာရိုင်နာညမှုဒနာမတူမှုမဆာလမ်းချအကုံလိုက်တယ်လမ်းငါအိုင်မဲကလမ်းခရင်မတပါခရင်မအမှုတူပဲရှာစာတူနာအခငကြောတိုင်လမ်းကျေလွယ်ဒေတန်ကကွန်ရှင်မြင့်ပြန်တက်နေကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုင်ပဲမဆမ်ဆာကလောနာလမ်းကျေစိန်နာမုံအာဆန်ဖုံလောမုံတန်နေချရှူဝါမီခရုံနာမရဲလူရှိအိုင်ငါနာဖိလစ်ပိုင်မဲကလမ်းခရင်မတပကောနာဒေါဆွန်တာငိုင်အာဆီယံနိခုနာမြမုံဆာလံပဲပြဏိတာမတွန်းအကျောက်ထုံရှွာမီခရုံနမငါပဲရှာဂျုံတက်ဒါနာတင်းစာတပတိရမ်တူခရာခရန့်ချ်ပရော့လူဆိုင်ငွေဖဲမတွန်းဒါနာယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွယ်ရေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နင်းဘောကိုရှီနန်ညခရုံတန်ဒါဆိုင်အာဆီယံရှွာမီခရုံနမငါဖဲမငါနင်းဂျန်နာခရာခန်းနံခန်းစာခရန့်ချ်ပရော့လမ်ရဲငါရှီမ်ကျော်အာဆီယံနင်းဘောနီလာစဖောင်နီတေတိုင်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရဲလူရှိရလမ်ကျေလွယ်အိုင်မတန်တော့ပြန်ရုခမုန်ညတက်လိုက်တန်တာအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်ဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနေချေမုန်ကဝန်ပောင်းရှင်ခေါစင်နေတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ဝဲအွန်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလောင်နေစတတဲ့ရှိကဖဲတာမတန်ညာနာရီညမုန်တန်ပြန်ရုခမုန်ညတက်လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နေဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနေချေမုန်ကဝန်ပောင်းရှင်ခေါစင်နေတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဆန်နင်းဘောရင်ငါအိုင်ဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ခုနာဝေအွန်ကင်းငါငါနာဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာအန်တော်လေကာလငယ်စပရော့နာဖီရှွန်တတဲရီဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကူခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဆန်နီဘိုနီလာစဖောင်တာမြန်မုန်တန်နာအရှင်ကျမခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီဂရောင်းနာရတ်ဝါလူနာမတူဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနေခိုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နီဖေဝီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖေလိုင်လာဒီလီမာဟီတူဖီရှွန်တန်တဲရီတင်းနံကွမ်တင်းနံကွမ်ဆာမကာမူမင်းကျော်တန်တဲမြောင်လိုက်ချေကွမ်ရှန်မြန်ချန်တပ်နီကိုအာဆန်တဲ့မကမုန်တန်ရယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်းနေဖေမောအာဆန်နေပေါ်နေခုနာမစုဥတနာမတူဖေစတီချောတားငါရေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေခုနာလေဝါဆိုင်ဒီဇင်ဘာစတာဖေဇန်နဝါရီစတာနေတဲ့ကလောလေဝါဆိုင်ရလတပွဲနေတဲ့မတ်စတာတာတရာရှောင်းနာမရေငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာမင်းအောင်လိုက်ဖေကွန်ဆမ်မကမ်တတချက်ဆမ်မဲ့ဖေမဆမ်ဆန်းကလောနာမတူဖေမောစတီချောစန်တားငါအိုင်တဲ့တံကမုံစာပုံတို့မရှောင်းကောက်ဖဲတပ်ရလာမည်ချေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နေနာနာကျုပ်ထုံကတန်တားအကောနာဒါတဲ့ဘဲကျုပ်တန်တားလမ်းဖဲထွက်တတယ်လမုံကလောတန်နေလမ်းလငယ်ရှာရိုင်နာမကားမိထကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကောမုံရွှာနေပဲတင်းစာရဲရပဲလမ်းနီဘရောက်ဂရောင်းနာကလောငိုင်းငါနာလိုင်လာတီလီမာအန်တော်လကတာဆွန်တားငိုင်းပြီဒရုမကန်စင်မှုတဲဖောင်တဲ့နီမတ်စတာလမန်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော်မုံမရင်မရှာမရင်ငါစာချန်စီခရုံလဲဝါနာတဲ့ကောမရှာစီအစ်ပန်လို့သူမစ္စတာခုနာမုံကင်ဝဆိုင်ငါနာရှေကနာမတိအတွန်းစွန်တာငိုင်ရေတဲမကျော်တန်နီတာအာဆန်နီဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မွန်တန်ကနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နီကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငိုင်ပေနင်းတန်နာရလတပွဲချေတရန်ရှောင်းငိုင်ရပ်တော့ကောနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်ပေတရာရှောင်းနာမတူချိုလိုနာလာမယုံဖဲမုံအာဆန်နီကနာဂွီဂွီနင်းတန်နာမတူတဲ့ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နီကနာကွန်ရှင်မဲလာမနီယုံဖဲစစ်စင်နာမတူအောင်ဆန်းစုကြည်မလောမုံဆလာမမကျော်ပုံတုံခရမန်နီယုံဖဲကလောင်တတကြနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုံနင်းတုံနောင်နိပဲတင်ပန်းကျင်လာငါကြော့လူနာမတူတဲ့မုံကြီးရှာရော့မလန်ဖုံနေတဲ့ဂျွန်ပေါ့ချ်ခရပ်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာဖီရှွန်တန်တိုင်လမ်းကျေလူအရင် มันตัวน่ะพักการลงแสงคมนี่ละไงเพะผมเชื่อมันเพียงตั้มนี่บุญในปมวัชคาเตชิกาเปตามันตัวยานารีจึงผมมุ่งดูกระตามันจะนี่ละจานานาเป็นงาอายพักการลงแสงคมนี่ละไงเพะยินเพียงตับก่อนหน้ามิสเตอร์พรอมไซยาจปอดอทาบุญในปมวัชคาเตงานากินาชิกาในก่อนหน้าเชลิเวรีพักการหนึ่งทองลงคังมเรนามาลองโมทาลงแสงคมนี่ละไงเพะคุณเชมยินเทนตับนี้จะพร้อมนับคิงชีแต่น้ำชาบุญนี้พอมอชคัดเก้าไต่สอนมอศีสาพยากงตายากงเทมาลองมอมาเกาะกรุ๊ปยินนี้เพมองบุญนี้พอมอชคัดเก้าไต่งานาสุนัยรีมันจำยินในชั้นเรียลุงเซ็งคนเพคุณเชมยินเทนตับนี้อ่างานละกาพอมอชคัดเก้าไต่รีงานากินน้ำชาเนี่ยสุนทานีรีย่าอุยงโกมนีลุงเซ็งคนงานามุงสุนัยย่ามาซีดูโกมนีลุงเซ็งคนงานามุงสุนัยย่าเตียนดูคราโกมิชาคลาไอเทเทนไซมาซาเปอเซียงยางเรนูสุนชีงานากินราชิกานิโกนาสุเนรีแต่บุญิปมจักรกษัตริย์ลำเดเซนากินราชิกังเกาทากโอมุมเรมิชามเรนง่ายครานาการถือปัตโฟนีเทนไซมาได้งานาโซเชียลมีเดียนิทามระสุนไดลำเจลุไอเด
2: ทเซมันเนเองจะมวยเงาเลนีบิลาเยาว์บีเอยาตาเซมันโอชาพูนีดูรีด้วยเป็นวายองชิบาร์เรအလို့ရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: ကမစ္စတာပရမ၅ရှင်းတာမုံချင်းဖို့မုံတော်ဖကနင်းထွန်လုံခံမရေသာကုမ္ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ကင်းဤတဲ့ပုံပွန်တပ်နေမကြံကြအနနာပင်ငိုင်လမ်းကျေလွယ်ရိနေမကြံတာကုမ္ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့မကနာမရေရှိမငါစီနာဝမ်မောင်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်ကျူနေပေမုံရုံလံဖုန်နေစင်းလာလွယ်လမ်းကျေလွယ်ထိုင်ထန်ကကုမ္ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ပါပြဟကုံကောနာလောင်လောင်ကပါနေကပ်စတမ်ပုန်ငိုင်မကျော်လုံခံမရေနာတောင်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရွေလမ်းနေမတွေ့နေပင်ငိုင်လမ်းကျေလွယ်ရိพังสตมคุณามลีมาซอคำเตนไปกลอพังนำตัวสกดง่ายเพจึงพออุปูป้องมลีชิดคู่ก่อนานิ่งขับไปชิกาเพตามตัวยานาเรยูว่าสุยาเจดรุมกังซึ่งไงกุมแชมเปญเทนดับนี้มลีมาซอคำเตนไปกลอพังนำตัวสกดง่ายเพจึงพอมุดตัวง่ายมุมชานิเจจึงพออุปูป้องมลีชิดคู่ก่อนาจัลนานิ่งขับไปลามดาวรายการง่ายเพมีสตาร์โปรง่ายชนิดะดาวเตเรดรุมกังซึ่งได้สุยาโกมลิมาสุคำเดินไปพังนำดูบุกังงามุงชาเนี่ยขับแล้วว่าครามีชรอดมุงชัวครึ่งสุพองนี้ชิมุชมอเตลามนี่เพ่มาตุ่มเนี่ยกลัวง่ายเต็นท่าเต็นท่าเลยกาเพ่ชโปรตเตเร่กินนำชาเนี่ยเทนิ่งทำพงมลิชิจคู่ก่อนมลิมาสุคำเดินไปพังนำดูสกุลง่ายลำเพ่นิ่งขับด้านานัวมุงเดินสุยามาดูไอคอมนี่ SBICYNE คุณนะมีมุงชัวนี่ยะมีระเพ่เจมสุสุนาติอนามีชรอดกับคิมส่วนในลำนี้เทมลิมาสุคำเดินไปพังลำตูสกุลง่ายเพ่กำลังตัดเข่งก้อนหนามล้อลงลำงาเพ่ชล้อมนาสนตาง่ายเร่มลิมาสุคำเดินเพ่นิ่งขับไปมุ่งชวนนี้เพ่รีลานางานาจคริชมาลำนี้เทมุ่งชวนนี้เพ่อติกนาจคริชมานามุ่งชวนนี้อามีระคำไล่ผงนี้เพ่กลัวง่ายลำนี้กำลังตัดเข่งก้อนหนาลำกินนำชาในเทมีมุ่งแต่จริงยากิวสุบกาเพ่ครามจีชกุนามลิมาสุคำเดินเพ่เซบกบทำก้อนหนามดูมุ่งพิชานตันตาง่ายเร่แต่ทางการมีมุ่งแต่จริงท่ามันจะระจายนาเป็นง่ายเจนแต่บุญนี้มันสิงกับบาเพอติ่งนางครั้งสเปรกรอแต่นางยังก็บางครั้งนี้เปรกเรานางกับบาชนมาใหญ่งานนามงสุดางายเลยมลิไม่สุขามันจำก็สอเดลซ่าสุ่มชีสกูแต่ตมางามีตาเดดำเดคิมิมสุ่มซาชีมีตากับบาเรียมจ๊อแต่บุญนี้มันสิงก็สิงกับบุญมุ่งแต่รันตามเอชราเพอขาลิมมาชนมาใหญ่เลยนะขากระตานาครุ่งกนุนี้เปจิงเป็นนาเป็นชนมาใหญ่งานนาอินดิพันเดอิสเปรรีวิวออฟเดมิสซงเดมยัยอีกอนามงคิงคงชิมสุ่มนิ่งก็นาดาวดาจิลูแรงอ้ายได้บุญนิมสิงอามาจอมุ่งเรียมชามุ่งมีคิงคงจำอติกนังชราทศกุลครูเมซอนกจิกวัลักทักก็นากลัวลูกลัวชาวไอเลมูกาเขาหน้านี้สมัยเทถุงเรียนได้ชิดาลังนี้เทนซาสมัดไวเจครูมุตุเลวาเซริมจอจิมพออุปูพ่องนี้ได้จารณานิ่งขับเลยกา ntawelamu renga ai drum kam sima kum shan yin pentap ko kin kon kum nga nin tis ba sta shi kru ya shi ni ntwe ntaw le ga msat kong sa shim le khat kyan kin kon kum nga the mli mai zu kam tin bai phang nam tu khana cha nga na success sakan kum su pe sha nin kha pe ni phe green eye upade chamberan ri la ma na ri nga na mo krishma ta dai lam che lu ai
3: but minaman dilai wa sai bangstrom shi ga ni phe jang shpoe ya lam ko dai ko mu sai khu re MCD Emma Shigani pe kapla matat ai Sora ai juru won po amyu shani yong pe graduate ju ba sai long
0: Mimi momo ko a de no ro bona yo product powder MCD an portion minus 10 dollar no no nyama nwe u chronicle la min nwi tan lan mwe ti si sha a wida ko ni de to kaban yu plus do sia ko tan ne adu powder ma yo ni taw ni si hu ne la me ho dance bo ba ti am pha le ta thain no no to phu lan an ni tein saung man do do sat le di plus do sia la pha yo kai chan ko ni de to no ga bona yo no bo sky khan na ချန်စုခန့်တော်လခစုခန့်တော်လေဂိုက်တော်ခုစုခန့်တော်လွန်ဝလဖာဖဂိုက်ချံဝဒနောကစပဒူပါချိတ်ဒစတိစရှာလဖာအာဝဒနောနောစဂိုင်းခန့်တော်ကဏီဝိတောင်ဝိမနာတဝံဖဆဆာကြီးလဖာအောင်လာမင်ဝိတံမစာချောအိုလီဖောင်းဒုဆဝိဒါဖစပြင်းဆက်ပေခွေဘတ်စထုတ်ပြန်လမွဲ PDF ခရခုနီယာတိဝိဒါနောအကြောင်းဖောက်တန်ချဝိဒါလက်စပေါ်ရောခနလုံးဝိဒါတသီပိုဝိဒါအဝိဒါနောကစကိုင်းခန့်တော်ဖလုံးဝအာနာဆေရောတုံးလဖာနောအနိတေတေပုံထနိဘာလနဲ့အာနာဆေမောပုံထနိယောဝိလဖာနောပဒါပါနောဒါရှာကုပ်ပိုအကောက်ခွေဦးပလဲတဲ့ရင်းမာပင်ဝိတောင်လဖာဖဂိုင်းဝါယုလက်အမွဲပုနကားကိုက်ကုကိုင်နာဘန်ရတ်နာခောဝိဒါကောအနခိုင်ရင်းမာပင်နဲ့ပလဲဝိတောင်လဖာဖတဝန်လဖာအောင်နုနဝိဒါနဲ့တုတ်ဖောင်းလဖာကော PDF ခရဖုလဖာကနခွေလန်ထိုင်းစုဝဲစပရလဖာဖန်ကိုဒီဖလောက်စဒုစီယလဖာတဲ့ဖိနန်ဒါစဒုစီယလဖာယောပဒါပါဆုတ်ကောခုတော်မှာဝိဒါနဲ့လို့နာလန်လေးနမောက်ပါအိုအရာဝီဘီမီအကိုင်နော်မန်တုမူကိုဖတာဖလောင်းလဖာဖန်ကိုအနိတဲ့ခွေယောဝိဒါန်လဖာယောအတုဒဲဘီနခိုင်ကိုင်းစခိုင်းခနောထဘောနောစေပဒဘာယုဝေတိကံနှစ်တေကအပိချနောလောလက်ခိုက်ပန်ယူပရိုဆဒုစီယာကလူနောနာမည်ဟူတံအောချန်စုခန့်နောတီတီခွေတောဖဖုန်နိုတဝံဘပီတီအက်ဆိုလန်ဒုနန်ယောတဝိဒါလကပန်ယူခါဖပီတီအက်ဆိုလန်ပမုခရဖိုရဲကတဲ့ပခွာခရဖိုလီကပဒဘာချိတ်တီဝိဒါနောကြောင့်စေတပတ်တန်ထလက်စပရဖနောလောတီတီဝေတောကနေတီခွန်လောင်းလန္တာဖလမပတိအဆူလတ်တို့ဖုဒိုယောဦးချတိုက်လိရင်တို့ခွင့်နိုင်စဖောက်ဖာဖစတစဒောင်းလဖပါချိတ်ကောင်ခရခုခွေရပါတိဝိဒါနလုံးရင်းမောက်ပါအနိဒံချက်ဖကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိဒါပတုံးလဖအနိတင်ခွေထာယုဒေစတုစီယလဖယုနောကောင်ချန်စုခန့်တော်လိခီတီတေဝေဖဆိုင်ပုထလမွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စေပုံထိုင်းနေဝိတာနော်လို့ဒီကြောင့်နေစီလိနေကထောင်နေစီနွေတဲ့စတုစီယစထော့ကိုက်ချံတော်အလန့်ခိုင်စတုလဖာနော့ဖလာနိုင်ရလက်မွဲခွန်းတော်ကနေရပုံထိုင်းနေဝိတာနော်ကကိုဆော့ဝိတာနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရစတုစီယလဖာတို့ဘန်ယူခေါစတုစီယလဖာစေပဒါပါဟုတ်တော်မှာဝိတာနဲ့ချန်စုခန့်တော်ခေါ်တော်လို့ငါမေနွေတဲ့အနီအိုလက်ခိုက်ကပန်ယူကောစတိုစီယာနော့လက်ဝမ်းကဒူးနော့မဝိတာလက်ခစုခန့်တော်မိပြဝိတာနော်လို့အရခအမီနော့ပုတ်ထာနေရဝန်တော်လက်ဝမ်းမိပြဝိတာဖာစောက်ခုတ်တဝံအကခလောင်းလဖာနော့စတိုကပန်ယူရက်ခိုခွိုင်လန်ယူစပေါဖာနော့ကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထဝိတာနဲ့စပရခနော်နော့ဘုနာယောမိပြဝိတာလဖာဘခလောင်းလက်ဝမ်းလဖာနော့ဘိုးကပန်ယူကောစတိုစီယာဖာစပါဒူပါတီအောင်အောင်စပရမောဘုဒုနိတိပါနောကတခေါတထဝိဒါနလောကထုခံကနီမူနာခါစေကြောက်တော်ဝိအနိုင်ခလောင်းဖာနောဘူလီဖလောက်တို့ခွင့်နံရုပ်ဖောက်ဖာဘလို့ဘုတ်ထုတ်ကရနော့အကြောင်းလက္ခဏာခန္တီခန္ဓာစပရံစဘာနကဒုနောပဒဘာတဖောက်ချချဝဒနလောမိမာဝိတော်ဘကြောက်ခုတဝံအနိုင်ခလောလဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ခခလောလဖာနောစဖောဖာပလူအာမတဲ့ခွေလံဝိတာစပရံအိမပကယုထာခအေအေစုဖောက်တော့ဖူစတောလဖာရောပစောင်းမောင်းနနောတုံးလဖာလည်းအနိတင်စောင်းမလူလဖာတို့အေအေစုဖောက်တော့ဖူနပုံချရလက္ခဆုခဏောင်ဖတ်တော်လဖာရောရှေးချရအနေတို့တိတ်ထန်နေမြင့်ပါလကပါသောဖြူတဲ့စစ်တွေ ละผ่าเอาและประเด็นท้ายนี้จะพองละผ่าเดและเคยสู้ขนาดเดมกุยขนาดขั้นเสร็จเป็นในวัสดุประเด็นไรสุดดุสู่วันสรุงละผ่าท้องวุดาเอเดสุกอภุละผ่านอกท้องสุดดุเสียละผ่าท้องท้อบาลกีอีกะเดประเด็นชาววุดาจะพองเสพดาบานนอลตุละผ่าและอันนี้เตยโยสองมันดูกระเบนยูพาสดุเสียโยผู้สุขาพัดดูตุผู้ดมาอาชังวุดาเนาะเวลานับเพอเดคุดมาชายุสลุเซียลมีบานังละผาเพอเดบูลีพลาสตุเซียละผาโยตุเดลาอินเมปาโอชะนีกะบาดโดวิดาโนวาซูซาสุพาตุละผากายโนเดกะพินันชายเลวันดาอวะซันกิอันยาละผาโยกอปโชวะจุลาวิดาโนโนบายูพลาสตุเซียละผาโยโนโกสุพาเดเราคุกันนะบาติวิดาตุเรื่องว่าคำนับคุณภาษิบาติวิดาดูในภาษาบาลีบาเทนโลมีภาษาดุสยาลภาษิตุสลภายโยแล้วก็ประเด็นชายบุตรลายแล้วก็ทศกันนี้บุตรลายเรื่องว่าสังสรรค์สลภายโยสปงฉันไกบาอักสังสรรค์ดูไกฉันวิดาก็ดูน้อเสปเซนินโลสิดูผ่าฉันลิตาเทนโยมดาหุยโลผู้ภาคำนั้นและพิการพิบะMCDM Consumer News ที่เราพามากับบามูชูกูราดินาเซย
4: ดูตัวมีนันจาเตนฮีมันสินจะไปกันแล้วบุกดูจานิสิน MCDM ชินไลโซโปรแกรมินสัดคัดสงิทุทังโปลกันนุนเราทันดิ้งอำไมสบีกาชินรามิดอกนากโปลารำคิบิดาวแทงตูโปลินอันบอมทูชินรามาทัลเปาเดาแข่งนาคีรัลเดานากาจีซาราลกับสิลาวินอดิกเลามีรัมเคลลามินมาเรารีอินราอินรัลเดาตูรัมกิบเดาแข่งนักตัวตูโปลอันทูไทซีซีเรียรามินโรจาวาเดาอกนาคีมูตันมีในตัมตูอเมริกันรัมมีเดาแข่งนักตัวตูรัลกับแอนติเฟชชัสอินเตอร์เนชั่นแนลฟรอนต์ AIF ส่งเตลปักหัดดินมุนินทัลเปาเดาแข่งนาคาอาราเตลซีอันนี้จูสุมไปทางอันรวนตูจีซาอันสีเหลาเวกินเมียมารามาโลกนาโคลินรามีขลอันสีเหลาดินนิวโพลิติกทุทังอีทูอันสุนากะรัลกับไอชินจุดินอซิม AIF ดินลานาชินรามีราตูรัมดังมีอตัมสนจูมาโลกนักอันดูรวงอาสีเหลาเลอันไม่ทางอันรวนินรานตัมกันนี้จูเซียงมันดิลดิงอินกันราเลวดินเฟียงเตนอซิมอันไม่ดินมุนินเฟสเซสนิดดาวดิงอินเลนูมีโพลจะเล่นนักสังตีมีซุมนักรวงอาตูเวกินตีนงลักกาอันรัตเลนักอสีมุนรำมีปีโพลีมาเตทุนในนักขลอันอุปัตเจตูอันสิมเบตฮิตอกกันรัตเลนักจูมีปีโพลฮาร์สัตอันตนรวงอากันว่าบอมดิ่งตีรัวนักลงอสิเรามีพุนปีทอกนักคำดิ่งกิลหิมดิ่งอตุรวงอาสีกันหมายลำเสียงอจังดิ่งตีกันเทนจัดดิ่งอสิเรานั้นมุนรำมีปีโพลเรารีทุเทนจัดนักงาไทยนักสังอากันนุนนักลานดิ่งขลกันอุยเหล่าตีนสิมเบตจุยเลยะมีมารามะ generation z มีน้าวปอลอีนุนนักเปกีอันดาวมีปอลฮีรำคิปี generation z ขลินเจ้าที่มินบอมเปวีวาวดิ่งอินขลฟอร์นักอันใน AIF ดินมุนขลินมุนรำดาวเคร่งตู้ปอลก็มีอันตรุลมีปาระทูโมอินอันจางไวทูเลเลียงและมีสินทูวสิมเจียมเจ้าตีเวกขลกันตัวเหล่าตีนสิมตัว AIF ปอลจูมุนรำกิลหิมตู้ปอลกอมปอลทอนฟลามข้อปีหลักดาวนักเตลินรัลมายะรัลช่างปอลอันดาวเรโรซีฟิลิปปินส์ตัวมีไวซอมลีเลไวเรียนนักอาเซียนลูบันคอนเฟรน่ามีเอาไหลอันกายเสียงเหล่าริลอกนักเลมอีริซัลจูไทปีดิ้งอินซาปีลุงกิมนาหงาสีเหลาตีนอันซิมทูฟิลิปปินส์รัมซีบูรัมกุลลาปูลาปูควายตัวดิ้งมีอวยสมลีเลวยเรียนนาอาเซียนลูบานคอนเฟรนาราช่างเฮาตูมินเอาไหลกายดิ้งอันเสียงเหลาตีนไทซีช่วยคอนเฟรนซ์จูเมนิสเรนิกวานีเตียงอันตัวอีเมียมารัมช่างอ่ะรัมเคลไอโอตูเลวินรัมดังลัมกลางบอยจุงไกลกลวนสุงตวนลองอันกายเสียงซีช่วยเหลียราช่างโพลีตัวมีชิลองนักเลมริซัลโพลไทปีดิ้งทูทอนเปปาริงคัลอาเซียนบูส่งเตลรัมโพลกะซาปีลุงกิมนักเอาสีเหลาตินฟิลิปปินส์รัมดังลัมกลางบ่อยจงอินอันซิมซีอาเซียนดินหุ่นขลินเมียนมาทูลาโตเรลสักนากะชัมทอกบิกอซิมีซาปีลุงกิมนักปังอาจูกายเฮตินจุมีปาระเจียงปลุกเตียงอันตรวนสวกไทยตีมีจูกันเจ้าเปวีวาวดิ่งตีนันซิมรัลรังเฮาตูจูอามาเรารีลุงกิมปีมีอาเซียนซาปีลุงกิมปีนักทูปังอาจูกุมงลวนไรทุนเหลาอินอตัวเหลาร่วงอาเซียนลูบันคอนเฟรนีอันกายเสียงเหลานักซี tadim peng phun nom khwa bom thlak na ka pdf zolen ral kap pasai telin mi pi pathum nun nak liam thu chinram kul tadim peng phun nom khwa chu ral sang in ron thon bom an thlak ronga pdf zolen ral kap pasai le mi pi pathum telin za ten mi pasha in nun nak an liam thu the si main ruk ni zan lam na ji pali le pasari kiang kapa tadim khwa thon peng kul lon nga hlan na phun nom khwa e ag biak in le dau thleng tu poli rol suan nak mun chu ral sang in ron thon bom an thlak thu the si chui bom an thlak na ka pdf zolenin nu mi ral ka phau nu jam nu son son nu nu sian chin le ral ka mi pa sian tong len boy pol telin rol suan na ki rol suang re ro tu mi pi pathum nun nak an liam thu thei si chui hleya phun nom khwai agb in khal mai sain akang rali pastor telin mi pi tam non hliam ma an nga ti nan sim chin brotherhood cb spokesperson salayo mangin front line theory kwat tu poli dunglam sakhan umna mun thein atu vekin an kam nak asiding tin asim bom thlang na ki nun nak liam tu ral kap pol sanga chinram saklam ton jang khwai chang vai tu cdf ton jang le cdf ton jang supporter polin minister nia tuar pinak chan swa ral sang chun kandung april thla chem hlana phalam khwa an lak nga sal thei vekin meininga ni khala kaneri sakhan an nga sali atu tedim kennedy lam jin para kok nak aumpe vi bo
5: alume mengla ba khamya MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
4: ไลซีเตดิมคว้าคัลคอปิลากองนักอุ้มดิ่งทูรวงอ่ะจุงลำหนาดวนปอลเซียร์เหล่ามีปีตั้มสนจูสหิมนากะอันลานเทเจ้าตินไทยซีฟลามคว้าปนินอเฟมีราช่างโมโตอันกาปีราช่างลำราลบอยตะลินมีปัสริไอมันเหล่าอันชีทูชินรำกุลฟลามคว้าลำปนินอราตูราช่างโมโตจูอันรักกาปีราลบอยตะลินมีปัสริไอมันเหล่าอันชีตินตัวซุ้งทุทังชัมปอลินอันซิมฟลามคอปิอาอุกอกนักหนาดวนปอลดวนทอกซาลดิ่งอินราช่างอินสกายน้ำเทนกะลีมยูอีนั้นซีเดียมหนาดวนปอลกวินราช่างโมโตทอนอาศมีจูซีเดียบซีดีเอ็มซีเยนินเมนีรุกเนียรักโบอินอันกาปซีกะลีตายเงินลำจีนาอันรักโบอีอันกาเมียจัดมาคุณเซคโคนินบูจีราลโบยประคัดเละจัดตาปฐุมอีรวกเละไม่ทัลปลีแต่ลินพ่อกาประคัดจูอันหลักสังหาตินซีเรียบซีเดียมซีอินไทยเติมนักอันในทิลอุ้มดันจูราลช่างลอบีจอสู้ผู้ตู้โมโตขลังอ่ะเก่านานอัลวดงาอซีตินตัวซุ้งทุทังชัมจุนอันซิมพลามคอปีจูชินดาวแทงตูโปลินท้องนี่เละกลมกุลหลวนลีเอเปิลขาอันงาเจ้านานราลช่างอินท้องนี่เละกลมกุลหลวนงาออกตุบถ้าจังตั้มปีทอนอันเสาสารวงอ่ะตุยกลุ่มเอเปิลนี่กุลหลวนงานเนี่ยชินเดาแข่งตู้เชียมกายปอลจุนดุงอันสิบสารซีฟลามคอปีอันงาสารนัวราช่างจุนชินรำกุลสุงิเชียมกายปอลกิลนักคอปีปอลเตียงลากสารดิ่งอันนอร์วีวาตุมเวกินอุกอกนักลำทอกสารดิ่งขลินกะลิมยูวิสินนันซีเดียมนัดวนจะขัดลวนอันกวดเจ้าซีชินมีโจสวันชาเลนจ์ตู้จะปันไฟจอร์จูท่องรีลินอันเนียอีUFCแชมเปียนไต้ขับอากิลหิมทูเมียมารำสวกชินมีโจสวาอาวานินมาชาเลนจ์ตูญี่ปุ่นไฟเตอร์จูท่องรีลินอันเนียอีUFCฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับอากิลหิมซีอเมริกันรามะเมย์นิราเอียนตัวมีUFCฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับกิลหิมนักะญี่ปุ่นรามินชาเลนจ์ตูเจ็กซูรูตายาจูเนอินแชมเปียนบอยจูไม่สบิกอากิลหิมเทซีUFCจะทุ่มกุลหวนเรียดโจมกนักอีป่วยสินโปละอวอยนีนักป่วยฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับกิลหิมนักะUFCทวนทั่ว আসিয়ামি ফাইটার পাথি নেটনাক পয় খালি চ্যালেঞ্জ টু জাপান ফাইটার টাইয়ার খালিন নেটনাক তাম পি আঙা আচিয়ামি লে ভানী চ্যাম্পিয়ন তাই খাপ থাইদিং আজম নাক সিনান আতু চ্যাম্পিয়ন জোসো আভানী থং নাক লে মোজি আলেক নাক পোল নে থেই লউন আসুং আসি জোসো আভানী আথং নাক রঙা আবই নি নাকা টাইয়া আতলুনান চান আকিম রঙা টাইয়া আভান থাই বৈথুম না লে বৈলি নাক তিয়াং আথং বেত থেই না আসি টাইয়া খালিন বৈথুম না লে বৈলি নাকা জোসো আভানী কুটি আলুৎ থেই নান আবই গা নাক মিনিট থুম লে সেকেন্ড কুলহুন রেতা চুন ভানী কুতুম নে থেই লউন আতলুক চানা সি ওয়াই ডাইন জাপান ফাইটার চু থং তের বেত নো লউ ভানিন আনে নাকি জোসো আভান চু থং থিলে কুম কুলহুয়া ডিসেম্বর থা কবা থে টি আলেকজান্ডার পান্টোজা আনে ই ফ্লাইউডান চ্যাম্পিয়ন আরচং আতু পয়া খালভান চু চ্যাম্পিয়ন বয় আকিল হিম থেভেক ইন ইউ এফ সি পয় পাসারি নে তু সান ছেন খাল আঙা বানহি মিয়ামারম সুয়াক ছিন মি আসি আনাও হাকলাই সিন আনু লেপাথোন আমেরিকান রমা আন্থোন আসি কুমকুল লোনগা মি ছিন মিনাও ফাইটার জোসো আভান চু ইউ এফ সি পয় হ্লাই খাত আনে জৌই পয় পাশা পয় পাখাত চু আসুং নান রিজাল্ট থা আঙা তু খাল আসি রামপুম পি আুয় আটাক থাই রুয়া রালকেন সখান লে শ্রিয়মখাই সখান পোল আহলান খানিন রেম থাদিং ইন এন ইউ জিন ফর নাক আনে থু থিথামল নাক রুয়া মিয়ামারাম মুন্তিনা রুয় আতাম থাই ই ইন পোল রালকেন সখান পোল শ্রিয়মখাই সখান পোল আহলান খানিন থা তেন রেম দিং ইন এন ইউ জি নুন তো খোসক নাক নতুন লে মিলাই জোন রুয় নাক লামতলাং বয়জুং এম ও এইচ এ ডি এম ইন আনসিমসি এন ইউ জি ই নুন্তু খোসাক নাক লাম নতুন লে মিলাই জোন রোদ নাক লামতলাং বয়জুং ইন মে নিহ্লাই খাত নি ইন নিহ্লাই সরি নি তিয়াং নি খোয়া আন্তা মি চু তুইজিং আন্তার লংসি বেঙ্কল টিকল নিতলাক নাক থ্লাং লামা তুইজিং মে নিহ্লাই খাত নি থিথামল না আচং থাই থা আচাক মি থিসিয়াতে আথেং থাই তিন আনথান চুই থিথামল নাক রং আসাই রাম থেন মালি রাম থেন মগুই রাম থেন রেঙুন রাম থেন পগু রাম থেন ইয়াউরি রাম থেন টেনি দা রাম থেন কছিন রাম কুল শিয়ান রামকুল ছিন রামকুল রখাই রামকুল করেন রামকুল লে মুন রামকুলা মুন নাই ইনলে মুন্তিনা রো আসুর থেসি কছিন রামকুল সকাই রাম থেন সাকলাম মগুই রাম থেন রখাই রামকুল মুন রামকুল রেঙুন রাম থেন লে ইয়াও রাম থেন পোলা মুন কানিন রো আটাক থাই তিনন সিম থিথামল নাক রং আথলিসিয়া সান না মে রাও পোল দুপিন লে মুন কানিন রো আটাকিন নি খোয়া কাউন টেক তলাক নাক তেবে আচং থাই কপি সুঙা তিলিয়ান নাক লে তলাং পার তিলুয় নাক ইন লে আমিন থে রুয়া রাল রিং তেন উমদিং ইন এন ইউ জিন রাল রিন না আপে চুরুয়া ইন পোল রাল কেন সখান পোল শ্রিয়মকাই পোল দিন হুন ইন ইন পোল নেট খাও দিং ইন রাল রিং তেন রেম চিয়াদিং ইন লে থাইরা চিন মি পোল খাল তিলিয়ান ইন পিল লিং ইন আহলান খান ইন তলাং ইন লুয়ং মি তিদাই তি নুন নাক ইন রাল রিং দিং ইন এন ইউ জি নুন তো খোসাক নাক নতুন লে মিলাই জোন রোদ নাক লাম তলাং বয়জুং এম ও এইচ এ ডি এম ইন রোয় নাক আপে সি আতু কানুন লথান মি থুথং পোল চু এম সি ডি এম থুথং লু পোল কোট মেসি দুদম মি নজাতে পারা কানলুন ওয়াই।

it and I'll catch up. You said did it, we said KI, do you got it? Not only these of people, didn't tell me so tired. Not only did each other helpful. And that can be. Don't come can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the way. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A battery big hala. Not a big way. Oh, wait, you did. With that so good people. Now, Jordan will be happy. Seriously. That person ran it up. Did you cargo BDF car? Not a big way. มันจะมีคนเยอะๆๆสั่นจริงๆอัตตะเปรียบเองนะเนี่ยมีเรื่องที่ดูเรื่องนะรู้มีคนมาหมดเลยนะรู้แต่ตัวอยู่นะรู้แต่มีอยู่นะรู้แต่โดนมาตัวไม่เองเป็นโดนมาสักครั้งแต่ละกูเป็นจริงๆสั่นที่ได้ไหมสั่นที่ตรงไหนสั่นที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ มารู้ว่าจะเอ็ดจะดิฉันทำไมมารู้ชื่อเสียงจุดสุดต้นนั่นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอกบอก

ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยายุสุราปุริมชีวาเทย

0: ตาบงลีปยามงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาติจะมาโหแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแมดิปยามงลีถ่ายพี่รองาตรงโหนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิดิอัตตัสสีดาดิโตบาลุ้มมะรู้เจ๊กกันนี่เจ๊กกะจะมาดิดิชิเตยาดางาอ้าวุ้ยแมสุบีรอจะมาตัตติมวยถาบาเด้ลูก
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูเลยอ่ะด้วยผมว่าผมจะมาแนะนำดีกว่าจะซ้อมดีกว่าที่ไหนเนาะเอาไว้ที่ร้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย